สวัสดีสวัสดีสวัสดีขน้อยกุดมอร์นิ่งกุดมอร์นิ่งกุดมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฮือนครับโหลดครับล่างอยู่ทั้ง Facebook สบายดีสบายดีก็ก็ so happy July the 19th ขน้อยเด้อเดือนกุมภาพันธ์ที่19ปี2026ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาออก

กะสุดทุกถูกตอนเช้าวันอาทิตย์10:51เด้อโอ้ขน้อยกำสิมาว่าตัวนี้10:51แล้วออกเป็นเทพอยู่ทางอันแวงคูเวอร์ทางแวงคูเวอร์แม่นทุกๆอันตอนแรงของวันพุธขน้อย10:51ตอนแรงอยู่สิคืน FM 96.1 และทางคาลกรีอีกทุกๆตอนแรงของวันอังคารเริ่มแต่9:50อยู่อันอยู่คืนอัน FM 94.7 อันนี้ทั้งบ้านเพิ่นได้มันเป็นทั้งบ้านเฮาเด้อคันทั้งบ้านเฮาบ่ได้ขน้อยคัน10:00ก็แม่น20:00เนาะเฮาสิไปอยู่อยู่ได้น่าสิไปเฮาก็บ่ได้เฮาก็นอนเลยเนาะขน้อยบัดตัวนี้อีกคันอัน Let's see yes 10:11:12ว้าวโนขน้อย yes and10:00มันเป็นอันนั้นได้เนาะมันเป็น22ขน้อย22เด้อ22อยู่บ่ได้ล่ะซุมเฮาอยู่ฟรีว่าผิดว่าผิดคัน9:00แม่นๆ21แม่นเด้อแม่นความแล้วบ่เฮาสิอยู่บ่ได้เพราะมันเป็น2อันนั้นโพดขน้อย is too late ซุมล่ะมัน20:00 13:00ลื่นกันหั่นน่ะก็อย่าเบิ่ง Facebook แล้วก็ฟังในระยะนี้ได้สบายๆอยู่บ้านอยู่เฮือนขน้อยเดือนนี้เพิ่นอันนั้นนะเพิ่นเอามาเปิดวิทยุคือไอ้เหี้ยเปิดวิทยุบ่ได้สนหยังสบายโลดบ่ได้ลังเถือพี่น้องเพิ่นก็ถามขน้อยหลายอยู่ที่ว่าลังเถือขน้อยเปลี่ยนโมงตะกี้เก่าเนาะมาบัดนี้10ก็ยังเฮาบ่ตื่นเช้าปานใดเพิ่นก็อ้าวไปไสคือบ่เห็นโอ๊ยเปลี่ยนโมงลังเถือเพิ่นบ่อ่านที่ว่าขน้อยเอาขึ้นอยู่ใน Facebook ก็บ่เป็นหยังเด้อขน้อยเด้อเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ลึงหลายแล้วขอบใจลึงหลายว่าจังโมงเฮาเปิดจังโมงเฮาเปิดว้าวขน้อยอากาศงามโอ๊ยร้อนหลายบางเนาะร้อนหลายบาง 2-3 มื้อหั่นแต่ว่าขน้อยเอ้ยว่าเลยก็ดีเนาะทาง Northern Ontario Smoke นะขน้อยไฟใหม่สิว่าภาษาลาวเพิ่นว่าไฟใหม่โอ้ยออกมาแต่เช้านี่เหม็นจังเฮาระวังแท้ๆเพิ่นก็ว่าอยู่คําไปใส่มาใส่ก็ให้ระวังก็ขอโทษระวังบ่ได้พอฮับไปเพราะว่า Smoke มันมืดเลยมืดคันสิว่านึงมืดไปเลยกันแนวนึงแนวดีแนวนึงเพิ่นมืดหลายแต่2มื้อหั่นก็บ่มืดปานนี้ฝนมาตกเมื่อวานนี้จังบริเบิงขนาดบริเบิงทีวีว่าไฟตัวน่ะเพิ่นลืบใหม่อันเพิ่นมอดบ่ว่าภาษาลาวมอดบ่เนาะเฮาก็ยังบ่จักตัวนี้นะบ่ได้เบิ่งผมมีแต่ไปกับไปก็บ่ได้เบิ่งทีวีซ้ําลังเถื่อ Facebook ขนาดก็บ่ได้เบิ่งหลายเพราะว่าอันมันเฮาก็บ่มีเวลาจังซั่นเนาะก็เลยว่าโอเคเมื่อก็จังสิเบิ่งหรือว่าจังได๋เพราะว่าวิทยุเข้าไปน้ําโหลดก็บ่เคยฟังอันฟังวิทยุนี่แต่ขับไปก็ฟังเพลงอันตัวเองหมักว่าซั่นเนาะอันนั้นแหละกันแล้วไปเด้อขน้อยเบิ่งเด้อแต่ว่าถึงว่าขน้อยก็เบิ่งละอันเบิ่งอยู่เพิ่นก็ห้ามว่าไปจุกแค้นดูดาดโอ้สมองจังสิไปมันสิเสียสมองเฮาจุกแค้นดูดาดขน้อยมันสิเนาะ What can you do ฮาสิบ่ฮาสิอยู่ในเฮือนตลอดบ่มันก็บ่ได้เนาะ ลองเถื่อเฮาก็อย่าไปซื้อนั่นซื้อนี่ซ้ํายูสลิมันครอบครัวเด็กน้อยลูกหลานเฮาอีกไปหันไปดีนึงหน่อยเขาบ่อยู่เฮือนได้คือเฮาได้ก็แม่นอยู่ผู้ว่า prevented ไปว่าป้องกันแต่ว่าผู้ที่ปฏิบัติหันมันก็ยากอยู่มันก็ยากอยู่ได้บ่แม่นง่ายเด้อขนาดบ่ได้แม่นง่ายได้อันนี้ก็คันสิว่าก็ธรรมชาติเนาะสิห้ามก็บ่ได้คันสิว่าลางเถื่อก็ล้มกันก็ถูกหรือผิดอันนี้ก็ขอโทษหลายๆลางคนขน้อยเป็นหยังจะมาไฟใหม่ you know why you know no you ฮาบ่ฮู้ลังเถื่อเพิ่นไปหยังไปหยังสูบยาหั่นนะเคียงทิมอันนี้บ่เว้าขน้อยบ่เว้าอังกฤษเด้อเพราะว่าเพิ่นสิได้ยินมาขน้อยสิผิดก็มาเว้าภาษาลาวเฮาล้มสึกกันฟังลังอันขน้อยบ่มีสิทธิ์เว้าแต่อันนี้เนาะก็สิเว้าสิเว้าแบบจังซี่อาจจะเป็นเพราะว่าป่าใบไม้ตกเนาะแต่ปีกายนี้แล้วโซโนมาโซโนเต็งแล้วมันเปื่อยแล้วพายสิไปกวดในป่าจังซั่นนะบัดนี้เวลาทิมจะทํามันง่ายๆเด้อขน้อยเพราะว่าใบไม้หั่นกะมันฮ้อนหลายทิ่มอีหยังมันก็ใหม่มันก็ลามไปคันมันลามไปมันใหม่ดิบสุกก็บ่สนได้อันต้นใหม่ก็ได้เนาะเพิ่นเอ้าโลดใหม่โลดตามที่ขน้อยเห็นว่าเอ้าสาธุให้อยู่ดีมีแฮงทุกคนก็ดีว่าขน้อยเตรียมพร้อมแล้วบ่ผู้ใดเบิ่งสิเบิ่งอันนั้นอยู่บ่สิเบิ่งทีวีอยู่บ่มื้อนี้เด้อเอาเด้อเพราะว่าอาร์เจนตินากับสเปนฟีฟ่านี่ขน้อยเพราะว่าแชมเปี้ยนของอีหยังบ้านถ้าเป็นซอกเกอร์เนาะทางพี่เพิ่นเอิ้นฟุตบอล Yes going to be interesting เด้อขน้อยเด้อเบิ่งเด้อขน้อยสิบ่ได้เบิ่งเพราะว่าสิไปวัดทั้งวัดเฮาก็มีอันนั้นเนาะ
มีตักบาทกับบุญเป็นยังคนน้อยว่าตัวหนิงโอเค

ใจขนอดตั้งหนาของน้องลิสอันคองสอันกะขอขอบใจที่ว่าเพื่อนว่าสบายดี Runaway Charity Fashion Gala last night พวกขนอดไปมวนหลายมวนหลายขอบใจน้องด้วยขอบใจลิส so much I want to say thank you หน่อยทูเพื่อนเอาเสื้อให้ขนอดแต่มันจะ support to be and I'm หน่อยกับทูนี่เพื่อนสิมากเลยเพื่อนแต่ละคนก็บ่อยากสบายเพราะว่า stay you know overnight you know clear but a party though it's not easy for them to come like me ขน้อยมันจังได๋กับคนเฒ่ามัน strong สมองอยู่แล้วก็เลยมาได้ซั่นนะโอ้ยเจ้าม่วนหลายม่วนหลายขน้อยหนุ่มน้อยแต่ขน้อยก็เลยบ่อันถ่ายอยู่ก็เล็กๆน้อยๆก็เลยบ่ได้ถ่ายหลายอันออกไลฟ์เพราะว่าให้พี่น้องเห็นว่า fashion show เพิ่นเฮ็ดน่ารักนะฮะตะเพงตะแฟง so sweet so sweet อลีขน้อยเพิ่นลูกหลานเฮาบ่เคยหนุ่มสินกับมาเฮ็ดว้าว so interestingมากลายมากลายขอบใจน้องขอบใจเลียน thank you so much เลียน and team and เลียน too okay sis a mail มันเนาะ mail บอกสื่อนะ thank you the thank you so much for อันนั้นน้อย too and พันธ์ too พวกนี้มีแต่บ็อกเซอร์ขนมเพิ่นขายคนเพิ่นเครื่องอันบ็อกซิ่งอันนั้นที่ชอบนะ very nice so ที่หน้าที่มาบ่ได้ขยอดดันที่ต่อไปขนมสิหนุ่มมาพักกันว่ากันอยู่เพิ่นก็ text มา early in the morningต่างคนก็ต่างมาบ่ได้เนาะ especially น้องอันทุนี้เฮาเพิ่นมาบ่ได้ผู้ที่สัมภาษณ์ก็เลยว่าเพิ่นว่า adjourn basket reschedule for the next so next week แม่นขนก็คือสิบ่ได้ให้เพิ่นมาขนมีทางไปแต่ก็ was so interesting มีผู้นึงขนสิว่าความจริงว้า the little one just a little one she must be what 3 years old 3ปีไปมาเคล่ามาเคล่าพากันไปเต้นและอันตุ้ยก็เลยว่าไปหาไปเต้นเถอะขนอก็เลยไปเต้นตอนนี้ละวันนี้ she's so sweet she was so sweet ไปเต้นไปเต้นมาเพิ่นตามตุ้ยเพิ่นแลนหันมาหาเนาะขนอยมาหาขนอยเพิ่นละมีแต่อยากให้อู้ว่าขนอรถอู้บ่ได้เนาะเฮาสิไปอู้เต้นก็เลยว่าเฮ็ดเพิ่นจังซี่อ้าวมายกูเนี่ยเพิ่นจะมาติดใจผู้ใดเอาไปก็บ่ได้ยังมาขนอยปิ่นเพิ่นปิ่นคือผู้ใหญ่นี่นะว้าวว่าชื่อตุ้ย look at the little one โอ้ตุ้ย wow look at that she's so attaching to you because you're so adorable oh so funny กันหน่อยมากหลายว้าวตุ้ยว่า she likes you I don't know why somehow so who knows right what the little one oh my goodness บอนี้แต่ข้างเอาพระเพิ่นเต้นโอ้ my god เพิ่นให้ปิ่นเพิ่นเฮ็ดจังซี่ก็ได้ว้าว what soOh my goodness, I love this. It was so nice to see the little one enjoy the music. And then we all enjoy it all the time. Just side by side with me. So I didn't know she was so, you know, attached to me. I didn't know that. Long talk. Oh my goodness. Oh, now the next time I'm going to ask what's her name. But I asked what's her name. And Posey, you know. So next time, can I sit down with a little one? So I want her to come again. Oh, and about his and story last night. So nice. It was so nice. So, yeah, so now I don't forget now. Let's see.ทั้งวัดอันโทรนโตเด้อขนาดเพิ่นจะมีการตักบาทเด้อเซิร์นไปทุกฐาน so right now ขนาดก็สิบ่อ่านหลายเพื่อที่มัดเพิ่นเตรียมมาเลยเนาะokay where is that เพิ่นเตรียมมาแล้วมีแต่ว่าเขาเนี่ยเตรียมสิว่าเนาะถ้าอันไปเด้อขนาดเด้อไปแท้ๆไปอันนั้นไปตักบาทแต่ขนาดสิไปซ่าอยู่คือว่าน้องสิมากก็เลยสิอยู่ for the whole time เลยก็เลยน้องหนุ่มบ่ได้มาก็บ่ได้มาก็จําเป็น I have to say จังซั่นนะเพราะว่าบ่ได้เตรียมเครื่องตักบาทขน้อยก็เลย usually ไอ้ขน้อยตักบาทขน้อยอยู่เครื่องสมองแล้วขน้อยไปแต่ so I know that morning แล้วเพิ่นว่า can come so you know they're gonna reschedule for next time I said oh my goodness so I didn't really prepare any ตักบาทเครื่องตักบาทเฮาไปเฮาต้องมีเครื่องตักบาทก็เลยโอเค maybe ขน้อยสิไปตอนอันตอนอันนั้นซะเนาะว่าจังได๋ว่า is it here I need that to where sorry ขนาดเบิ่ง next อันสักก่อนจังสิไป so I think I download here where is it next ขนาด next not next week the week up next month ซะขนาดจังสิได้ไปตักบาทเต็มฟอลลี่เลยเด้อจบไปสุนี่บ่ได้อยู่ที่บาท

พนอเด้ออยู่ที่มาวัดเด้อบ่ไปบ่อื่นเด้อบนวัดเด้อนี่เด้อเพิ่นตักบาตรอยู่ที่วัดเด้อว่าซ่าเฮาค้ำไอ้ดิ้นค่ะอยู่วัดเฮาเด้อบ่ได้แม่นบ่อนอื่นเด้อพนอเด้อ let's see let's see and 39 who ma เด้อพนอจ้าอยู่วัดเด้อบ่แม่นอยู่ฮอลเด้อพนอเด้ออย่าสุไปบ่อนอื่นได้ไปบ่อนนั่นจังได้อันนี้บุญข้าพรรษาว้าวไม่กูนึกสิบุญข้าพรรษาเลยเด้อแล้วก็อย่าลืมเนาะขน่อยเด้อ so มันยังลองอยู่ขน่อยจังสิบอกหมายเพราะว่าวันที่21ขน่อยสิไปบ้านเกิดเมืองนอนเฮาเนาะไปโดนหนึ่งได้บ่ดีแม่นว่าไปซะไปโดนหนึ่งไปโดนหนึ่งสิพ่อแม่พี่น้องก็สิเป็นห่วงก็บ่เป็นหยังก็สิได้ไปโดนจังน้อย yes it's right here อย่าลืมเด้อขน่อยเด้อโอเคอันบุญข่าวพรรษาเฮาอยู่ที่วัดลาวโทรอนโต39 Humor so everybody knows pretty much no ผู้ทุกท่านก็ต้องฮู้หลาย so and plus ขน่อย next week oh my god it is so interesting so we going I'm going now และพวกขน่อยจะมีอันซ่อมฟอนอีกซ่อมฟอนใส่อันนั้นนะขน่อยใส่อันวันที่25 this is festival summer festival ของวัดลาวโทรอนโตis very big one ขน่อย so it's going to be a lot of fun so soon ทุกท่านด้วยขน่อยเด้อ so let me see sir วัดลาวโทรอนโตยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อขน่อยเด้อ summer festival so soon จุลายวันที่25อยู่ที่ Bella Banquet Hall เดอ 12700 Jane Street King City please come ขน่อยเอ้ยจอยจะมีลาฟูดแล้วก็ drink and please harm เด็ดขาดบ่ให้เอาส่วนตัว harm เอาเบียร์เข้าไปในอันภาคเนาะเข้าไปอยู่ในภาคนะพ่น harm เด้เพราะว่าอันการเฮาเวลาเฮา apply for liquor license is no เฮาต้องมีเฉพาะอันนั้นลูกขน่อยมีเฉพาะอันที่ว่าเฮาเพิ่นอนุญาตเฮาเพราะบ้านเพิ่นเนาะบ้านเพิ่นและซีเพิ่นมีกฎเพิ่นมีระเบียบก็ว่าซั่นเนาะ so that's why that's why อันพวกเฮาอันต้องระมัดระวังเชิญเด้อขน่อยเชิญทุกท่านไปเด้ออันนี้โพสต์เสียบห้อยแล้วเพิ่นเริ่มแต่ 8:00 น 588โมงเช้า5 8โมงอัน PM เด้อขน่อยเด้อ All Day Festival คนเฮาจะมีเพิ่นจะมีขายเครื่องขายอย่างขนาดคาดอามิชชั่น10ดอนเข้าไปหัน10ดอนเพราะว่าเฮาก็มีรายจ่ายเนาะอย่างน้อยเฮาก็อยากได้ Please no outside alcohol permit only เข้าไปซื้ออยู่ในห้องน่ะขน่อยแล้วก็กินอยู่หันภาษาลาวกินหรือว่าดื่มก็ได้เนาะโอ้จังหน่อยสะอาดเด้อขอบใจ Bro Cam from Australia Love that How about the weather Usually hot here So winter over there Right bro is You got snow already there Wow So nice there We have different season No ขน่อยโนดอยู่บ้านเพิ่น Thank you there Thank you So yes ไปเด้อขน่อยไปเด้อ Oh my goodness I just love it We gonna have aSo become พวกขน่อยต้องไปวันศุกร์ไป organize ทุกอย่างเนาะ So มื้อนี้เพิ่นทางวัดเฮาก็สิมีเรื่อง feedback อีกสิเว้าอีกตื่มอีกใช่เนาะเพราะว่าทางวัดเพิ่นมีตักบาตรก็เลยว่าสิมีเว้ากัน organize ให้กันให้มัน better We try the best nobody's the best ขน่อย but better is okay but well we all wish everybody's the best but I mean you know better is okay เพราะว่า nobody perfect right?คนห้างบ่มีเพอร์เฟคเด้ออ่า good that's good enough ดีแล้วคัน good ฮะ or better not the best I'm just kidding so yeah ตัวนี้คือการขน่อยซี so เดือนออกัสต์วันที่8นี่ทางอันสวรรค์สัมพันธ์เฮาจะมีการเฮ็ด you know like fundraising ก็ได้ fundraising ก็ได้ขน่อย getting together พวกสวรรค์บ่แม่นแต่สวรรค์ในนามสวรรค์แต่ we all together สวรรค์ทุกอย่างในที่ว่าคนลาวเฮาเชิญทุกท่านไปร่วมด้วยขน่อยเด้อไปร่วมแท้ๆเดือนกรกฎาคม I mean เดือน August sorry about that I had to look the เดือน August วันที่8ด้วยขน่อยเด้อเริ่มแต่ 6:00 นแรงฮอด 1:00 น the next day on Saturday August the 8th it's really good ค่อย88นี่ทําชนีเพิ่นถือว่า8ดีหลายอือฮึ so gonna meet ขน่อย let's see แปลว่า dinner house started at 7 7 p.m.
a car ticket is $50, a cheap

Cannot, you know why? $50 for a one person a begin cow gin young like a car music ne car facility there. It's a cheap the cannot do about like a die, yes. I don't know about that. The theme for the dress when we're pink, huh? Well, yeah, we all do pink already. So Kanoi, anybody don't got tito, please tito Kanoi do. So to reserve the seat, please contact Bun Leong Luba Bob Pet Sumpu Hok Si Jet Ha Si Si Nung Song Hok Si Kanoi and Good Gail De Kanoi Good Gail Si Nung Hok Hok Song Nung Nung Si Song. Wow, by the Kanoi by the. It's gonna be fun. We're gonna put Kanoi song me fun. And you're not that seen how Tim Bodai the Kong Kun Lao. How Tim Bodai, we have to have this. So we're gonna be Nung sin like a phone order มาเลยได้สินพิเศษพิเศษเลยเด้อบ่แม่นธรรมดาได้เพราะว่าเฮาต้องนุ่งเครื่องอันลาว traditional lao is really งามเลยค่อย beautiful ให้คนเฮานุ่ง on end well give you all lots on ภาษาลาวขนาด and thank you เด้อ thank you ที่อันนั้นโอ้ขนาดนี้เนาะอันนี้คนน่าสิว่าโดอันนี้ว่าเป็นภาษาลาวซะดีกว่าอาจจะเตือนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องให้ระวังอันนี้เพิ่นจับแล้วคือว่าเนาะว่าว่าภาษาลาวซะจะบอกให้ฟังเพิ่นจับแล้ว2ผัวเมียนี่ไปหาดึงไสคอคนอยู่โทรอนโตเฮานี่เพิ่นออกในหนังสือนี่นะขน้อยเพิ่นประกาศเพิ่นออกแล้วตะคัปเปิลนี่นะไปดึงหนังสืออ่ะไปดึงอันไสคอผู้เฒ่ากับรับเพิ่นหยังกับหลานหั่นเนาะแล้วสิขน้อยบ่เว้าหลายซะตัวนี้บ่ดีมีแต่ว่าให้ระวังแต่ว่าจับแล้วบ่แม่นแต่มีขู่เดียวได้มันสิมีหลายขู่ขน้อยเห็นมาอยู่แล้วYes นี่อันนี้เพิ่นก็เอาออกแต่ขน้อยสิบ่เฮาจะโพสต์ก็ได้เพราะว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นเอาออกเป็นพับลิกเฮาอยากเว้าก็ได้อยู่แต่ว่ามีแต่เฮาเตือนกันเด้ออย่าไปใส่มีใส่คอใส่คําอย่าใส่ขน้อยใส่ของปลอมโลกบ่ได้ยากนี่แหวนนี่ก็ปลอมบ่มีของแท้เด้อบ่มีของแท้ว่าเลยก็หัวตัวเองใส่ปลอมบ่ใส่ของแท้พวกนี้มันบ่ดีเขาก็หู้แหละของน้อยๆมันเป็นราคาแต่ว่าคำมันเอาแท้เพจมันบ่เอาปานใดเพราะขายบ่ได้เพจเนาะก็บ่เป็นหยังใส่ใหญ่เขาก็บ่สนดอกขนาดเพราะว่ามันเขาไปขายเขาบ่เอาคันเพจเนาะแต่ว่าคำเขาเอาแท้คำซับสี่เคคือสุ่มเฮานี่หมักแต่แท้สิบแปดเคมันก็เอาอัสลองอักคำมันเอาหลุดด้วยขนาดระวังได้อันนี้เอาแหละขนาดเบิ่งว้าววะสิว่าว้าวน้ำวิทยุเขาจักหน่อยก่อนเด้อว่าให้เตือนกันจะไปใส่หลายคนอยู่ขนาดได้ยินหลายคนคนลาวอยู่มาจับมันดึงว่าสัมบ่แม่นจับมันดึงมากลับไปเพราะว่าก็โต้นี่บ่ฮู้ได้ขนาดเนาะโต้นี่เพิ่นบ่ฮู้มีอ้ายเฮาไอ้เรื่องเฮาเพิ่นก็ถือคือกันแต่มันมาเอาบ่ฮู้จักเลยผัวกับเมียจังว่าอันนี้แหละจังว่าเพิ่นเอิ้นคันสิเว้าอยู่เนาะก็เขียนอยู่นี่เพิ่นว่าส่งคืนอันนี้เว้าจะเว้าตะนี้เนาะคนเฮาธรรมดาแต่ว่ากดขนาดกดที่ว่าขนาดหูดีว่าอันนี้นะพวกนี้บ่อยากเพิ่นบ่อยากเซเรียสปานใดเล็กๆน้อยเพิ่นก็ล่มเว้ากันแม่นยังหั่นน่ะขนาดเพราะว่าแนวอันนี้บ่ดีเนาะแต่ว่ามีแต่ว่าเฮาอันเฮาบ่อันนั้นน่ะขนาดเฮาบ่โชว์หลายเฮาใส่ของปลอมเขาหูได้ของปลอมของบ่ปลอมคันของคันของดีหั่นน่ะขนาดเขาหูแต่ว่าคําหั่นบ่ให้ใส่เด้อใช่แล้วก็เป็นมีหยังของบ่แม่นแต่ว่าเฮาเสียคําแล้วเฮาเองก็สิเจ็บคือกันเพราะว่าลังเทื่อเฮาล้มเฮาอันนั้นไปมันเป็นจังซั่นได้ว้าวบ้านเมืองนี่ก็ยูโนเฮาต้องระวังว่าระวังนั่นแหละจังดีหั่นนะคันบ่ระวังมันก็จังสิบ่อันนั้นปานใดขนาดมันสิอันนั้นหลายเฮามีเฮาก็เสื่องในกระเป๋า usually คันว่าอีเฮือนก็ลังเทื่อคนอยู่นี่ก็หลายขนาดเด็กน้อยเขาบอกว่าเด็กน้อยแล้วผู้ใหญ่นี่แหละไปถับไปตีเฮือนแล้วเข้าไปปุ่นไปยังหนาของอันนั้นน่ะมันเป็นหลักเอาคันจะฮู้ว่าเจ้าอันจะมีเพราะเดี๋ยวนี้เทคนิคเขาขน่อยเทคนิคเขาหลายนะเขาสแกนไปก็ได้ยินพูดได้ว่านี่แหละสแกนไปเขาฮู้ว่าเจ้ามียังอยู่ในเฮือนเจ้าหันบ่มีคือขน่อยดีแหละบ่มีจังซี่ดีเขาก็เฮาก็บ่ให้คนเฮ็ดเฮาก็บ่เขากับมาสแกนกับบ่มียังดอกมีแต่มาหน่อย2ตัวในเฮือนหั่นก็ที่จริงเขาก็เบิ่งเขาต้องเบิ่งซะก่อนได้พวกนี้โอ้ก
กันดานกันดานฮับบูฮูฮับบูฮูเห็นตนาหังฮับบูฮูใจ

ียนเซินถันเข้าห่วมพิธีสลองชีวิตและไหว้อาลัยให้แก่อันแม่ของขน้อยพิธีสนับสนุนศพเด็กขน้อยเป็นวันอาทิตย์วันที่16เดือนกรกฎหรือว่าเดือนกรกฎาคมนี่แหละ next week เวลา 9:00 AM หาว้าว11:30สถานที่อยู่ที่ Egan Mill Cemetery Cremation and Funeral Centers 5191 Egan Mills Road East Richmond Hill เด้อขน้อยเด้อแล้วก็อยู่ในจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปเออว้าวยาขน้อยฮู้พอดีดีนะขน้อยสิได้ไปห่วมอยู่ลังเถือสิมาวิทยุกับสิมาแต่ครึ่งโอ้เพิ่นเริ่มเก่าพุ่นเนาะลังเถือขน้อยไปก่อนบ่เนาะไปก่อนสัก 9:00 หรือว่า 8:30 ไปหาอยู่หันเบิ่งก่อนขน้อยจักสิท่านตอนใดมื้อนั้นจังสิตัดสินใจว่าฮาวโบดไอ้คำเอาฮาวโบดไอ้เก่าโซ 11:30 เพิ่นอันนั้นนะ cremation เพิ่นก็ I don't think cremation usually Chinese เพิ่นต้อง bury เพิ่นมันพังเนาะชนีลาวจีนลาวนะขน้อยว่าเบิ่งดูเบิ่งก่อนอันจ้างแจ้งให้ทุกท่านฮู้ด้วยขน้อยเด้อมีแต่ว่าฮอดมื้อนั้นจังเว้ากันว่าขน้อยสิเฮ็ดวิธีใดไปจังได๋มาจังได๋แย่อะแกนแย่ขน้อยดีสิทําบุญเด้อเดือนกรกฎาคมวันที่6ทางวัดลาวอันเวรวันนารามันบุญเข้าพรรษาเชิญห่วมใส่บาตรแหละอันแห่เทียนเพิ่นว่าบุญเข้าพรรษาวันนั้นเดือนกรกฎาคมเด้อวันที่16ขน้อยเชิญทุกท่านวันอาทิตย์Yes, it's a Sunday. ขอเจริญพรมันยังออกตนหนัดโยมทั้งหลายเชิญห่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของครองพระสงฆ์เพื่อหักษาซึ่งฮีดครองประเพณีอันดีงามของชาวลาวเฮาเอาไว้จึงขอข่าวบุญมายังทุกท่านที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจงได้สละเวลาของท่านเข้าไปห่วมทำบุญใส่บาตรและแห่เทียนเนื่องในโอกาสนี้เด้อขน้อยเด้อทางวัดมีข้าวตุทางวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวและต้นกะลาผึกและเครื่องใช้อื่นๆในงานตามแต่อันตามขน้อยตามกำลังศรัทธาเด้อทางวัดมีผ้าจำพรรษาและข้าวต้มไว้ให้บูชาโอ้สาธุขน้อยบ่ฮอดแล้วขน้อยเอ้ยคนก็อยู่ใกล้เน่เพื่อสิไปวิทยุเฮาก็แล้วเพิ่นแล้ววิทยุไปเพิ่นก็แล้วหมดแล้วนอกจากจำเป็นขน้อยก็ต้องไอ้ take a day off จังหรือว่า half อันนั้นจะละ half อันนั้น half ครึ่งชั่วโมงจังซั่นนะโอเคเด้อขน้อยเด้อทางวัดลาวิรวนารามเพิ่นก็แม่นบุญข่าวพรรษา next week วันที่กรกฎาคมวันที่16แต่ว่าวัดลาวชนโจยแม่น today soเรียนลังเถือเฮาก็เปลี่ยนมือกันคันไปนํามันกันมื้อเดียวก็อันนั้นเนาะมื้อเดียวมันก็คือว่าหั่นแหละเนาะเฮาไปมันก็พุ่นอยากไปตัวนึงคนนึงอยากไปตัวนึง yes ตัวนี้ขน้อยตัวนี้จังสิอ่านเดือนหน้าก่อนเพิ่นยังโดนอยู่เบิ่งก่อนเด้อจับอันนี้แล้วโอ้ยเว้าหลายได้บ่ดมบ่ได้เอาลูกเพลงลูกวินเดียวก็ได้วินเดียวเอ้ยโฮดอนโฮดอนlet's see แวซาดฮักสาวอันนี้ฮักสาวอีหยังนี่นะหักเช้าบ้านมันหักเช้าบ้านมันจังเนาะขน้อยจังสิเปิด AI โอเคโหเบิ่งก่อนเด้อมีไผส่งเข้ามายังบ่ทันเบิ่งข้ออ่านก่อนเด้อข้ออ่านก่อนอ่านเพียวแม่พี่น้องเฮาก่อนจังอันนั้นจังอันนี้เข้ามาถึงโอเคเวซาด let's see เวซาด sis oh sis what is that Tony thank you so what are you talking about hunOh my goodness. Okay, thank you. Jai Duong Jai. Good morning. See, thank you. ลูกเบิ่งอยู่เบิ่งเตะบ้านคืนนี้บ่เมโออาเยนตินากับแม่นสมอตี้ตะคืนเมเพราะว่า today. ว้าวสเปนแม่นว่าลูก โอ้ยเป็นเดียวแม่นว่าโอ้สัสันSaturday บ่แม่น Sunday ว่าลูกโอ้ยได้เลยเด้ว่าแม่นว่า Spain ได้ oh my goodness บ่โอ้บ่แม่นนะลูกมันก็แม่นว่าบินเดี๋ยวโทษเด้อลูกเอ้ยขนมคั่วเห็นออกฮะคือว่า Today เนาะลูกว้าว โอ้อีแม่นนี่แล้วคนบ่ได้เตะบ้านเตะหยังก็ว่าไปขอบใจเด้อลูกบินเดี๋ยวบอกแม่เด้อฮักสาวบ้านมันโอ้มิเชลสบายดีลูกสบายดีอยู่นี่แห้งบ่อยู่ดีแห้งบ่ลูกบ่ว้า

ลูกวิดีโออีเมลโอ้พันเฮ้บรอพันลักกี้สบายดี so probably I'm gonna play your song next week the brother อุดมใจแขวงอุดมใจ what does that say okay I'm gonna thank you the bro พันอันพันเอ้ยพันลักกี้ so เพิ่นเปิดอันเพิ่นแต่งเพลงให้วิทยุภาคภาษาลาวว้าขอบใจเด้ออัมพิงฮันพิงบอกสัตว์พิงอัมพิงเนาะพิงฮะนะเพิ่นแล้วเพิ่นได้ยินข่าววิทยุเฮาส่งข่าวฮะเด้อผู้อันแฟนเพิ่นพันส่งข่าวไปหาขึ้นโหดบอกขอบใจเด้อโบรขอบใจหลายๆขอบใจเด้อโอเค so let's see dear เอาเปิดเพลงลูกมินเดียวก่อนโอเควิดีโอ just โอเคไม่เปิดเพลงก่อนเสียนั่นว้าวสลอดลูกหาสุดนาทีไปบนโน้ตเลยสิโอ้ my goodness what happened here so เบิ้งลูกเบิ้งจักมงตกเอานาทีได้ขนาดของผลเนาะเอาตัวนั้นเอาตัวนี้ก่อนจะเอา station ID โอเค where's that yeah.

าจบไปเพลงมันหมวงขนาดเขาใจลูกดินเดียวเลยละอันนี้เสียงแท้ขนาดมันเอไอแต่จังหน่อยขนาดสิเปิดเอไอขนาดเปิดเอไอพ่อน้ำกันเอาเพลงมันหมวงมาให้ฟังมวนลายมวนลาย yes yes โอเคขนาดเนาะอันนี้เขาเนี่ยประกาศไอ้เนาะขนาดเขาประกาศนี่เพิ่นเป็นสปอนเซอร์วิทยุของพวกเฮา good morning sis good morning สกุลนะ I haven't seen you sis where were youเอ้ยสุกัญญาสุกัญญา Good morning sis เสียงบ้าน Oh thank you Good morning same to you How are you sis good good miss you there miss you there huh yes yes thank you I love that thank you sis all the best love you far away United States yesToday พี่น้องเขามาไลน์เด้อขอหน่อยเด้อทางยูไนเต็ดสเตทส์ทางประเทศลาวลูกวินเดียวอะไรก็ละอันน้องคำนางห้องเสียงหวาน from Australia คือการเพิ่นเขามา thank you เด้อขอหน่อยเด้อหลาย yes yes วิทยุเฮาก็ pretty well known เด้อขอหน่อยเด้อทุกบ่อนทุกบ่อนยับทุกบ่อน ทุกบ่อนเขามาเบิ่งดูเจ้าหน่อยสิเปิดเพลงอันนั้นสิอยู่นํากันเด้อ I like it AI so much เบิ่งกูอันนี้นะเบิ่งเพราะว่าอันนั้นนะต้นนี้เอา recorded ต้นหนึ่งเขาก็โอ้ my god นะตังอันนี้เขาหน่อยนั่งแล้วก็ลุดนั่งแล้วก็ลุดเพราะว่าคนเตี้ยเนาะก็เลยอยากได้อันนั้นเพื่อนนี่ so เขาหน่อยอย่าลืมอันนี้สปอนเซอร์ว่าแล้วอีกเนาะถ้าว่าพวกเขาหน่อยก็บอกว่ายังดอกเนาะอันนี้แต่ว่าให้กันหู้มียังอันนี้มันการจำเป็นเด้อเขาหน่อยเด้ออันนี้เขาสวยกันเขาสวยกันได้ก็บอกว่าดอกโมเมนต์ถูกครอบครัวเนาะรังครอบครัวเพื่อนก็ดูเนาะดีแค้นอันนั้นแต่ละร่างครอบครัวก็ต้องการความสวยเหลือแต่พวกขน้อยอันนั้นเด้อพวกขน้อยอยู่นี่เผื่อเสมอถ้าผู้ใดอันนี้ขน้อยเป็นเพื่อนเก็บศพเนาะอันของธรรมดาของธรรมดาให้ถือธรรมดาเหรอเด้อถ้าผู้ใดขน้อยมีความสนใจในการหับไส้บริการในการที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หักผู้ที่เพงของครอบครัวอะไรก็ต้องการความสวยเหลือแล้วอันความบริการก็แม่นเนาะอันทางด้านเฮือนเก็บศพและบริการให้ความสะดวกพวกขน้อยที่ว่าทางวิทยุภาคภาษาลาวก็ขอเสนอให้ถ้าพวกเนาะขน้อยสวยมาหลายแล้วเด้อคันสิว่าขน้อยสวยมาหลายแล้วอันนี้หลายๆถ้าอันเฮ็ดทุกอย่างเป็นโคโซกก็เป็น MC ลังเถื่อถือบ่ถือก็อย่าเด้อขน้อยเด้ออันนี้มันบ่นมันบ่นบ่แม่นบ่น

หวันบอนที่เขาโศกเศร้าหลังที่เขาอ่านไปมันก็แค้นเป็นแท้แล้วอันทั้งข้างนอกทั้งอันนี้เพิ่นมีสองบอนโลจัสทั้งโทรอนโตแมนโลจัสfuneral and cremation center เองเด้อ121 city view drive toronto และทั้ง kitchener ก็มีด้วยขน่อย kitchener funeral home and crematorium 3 provel road kitchener แล้วก็อันนี้ขน่อยเอ้ยพวกขน่อยอันในขณะนี่แหละเนาะถ้าว่าต้องการขน่อยแต่ว่าเจ้าของคือเพิ่นก็เป็นทานคามาลบาวัคโทรศัพท์หา19340042อัน5เลยก็คือว่าติดต่อนะขน้อยติดต่อใครก็ได้ขน้อยเองก็ได้บ่เป็นหยังติดต่อขน้อยติดต่อเรียนติดต่อทุนนี้จินดาน้อยโซพวกขน้อยยินดีรับใส่เสมอตัวขน้อยเอ้ยทุกคนไปขน้อยบ่ต้องอธิบายหลายตัวนี้เนาะทุกคนไปใส่ก็พอใจภูมิใจพอใจทุกอย่างบ่มีหยังที่ว่าติในการที่ว่าอันในการที่ว่ารับใส่แต่ว่าเรื่องที่ว่านะเด้อขน่อยเด้อเรื่องที่ว่าอันมันยังก็ขน่อยอันวติอันหรือว่าเรื่องอันนั้นบ่ขน่อยเพราะว่าอันนี้เนาะคือเฮามีความสูญเสียผู้ใดผู้หนึ่งที่ว่าคนสวยเหลือเพิ่นก็ประสวยคือเฮาไปสุขก็ภูมิใจดีใจขน่อยเองก็ดีใจคือกันเด้อคันสิเว้าลังเทื่อก็แม่นอยู่คนเฮาแต่ละคนเนาะเหตุมันก็บ่แม่นได้ 100% แต่ว่าพยายามที่สุดขน้อยเอ้ยช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันขอบใจเด้อขอบใจทุกๆท่านที่มาอันรับใส่บ่แม่นมารับใส่มาเพียงคนมาให้พวกขน้อยรับใส่บ่เป็นหยังคนเราคือกันเฮาหักแพงกันเนาะฮะสุกัญญาสุกัญญา yeah miss you too see miss you thank you yes miss you. That's why see you know why we are here to have each other love each other no hate no hatredวินโนมอเพราะว่าบ่มีเหตุละอายุซ้ํานี่มีแต่แพงกันอายุขน้อยเบิ่งยูโนสกุลนะ so I watched this and Kong and Pen Wao เนาะเรื่องพระพุทธพระธรรมเพิ่นว่าบ่ให้มีขน้อยเออบ่มีให้มีเว้ากันบ่ให้มีสร้างกันถ้าผู้ใดเฮ็ดให้เฮาหั่นนะหรือเฮ็ดหยังให้เฮาผู้นั้นได้รับเฮา leave them alone โลดบ่ต้องสนเพิ่นได้รับเองบ่แม่นเฮาได้รับได้ตามเพิ่นเว้าขน้อยก็ฟังเทศอยู่ได้ฟังเทศฟังธรรมโอ้ยเมื่อคืนนี่ขน้อยไปเว้านิดนึงว่าเรื่องหักษาห่างไกลเด้อไผก็บอกโอ้ยสะจ่อยแท้จ่อยแท้บ่ได้จ่อยเป็นหยังเฮ็ดหยังบ่บ่ก็แม่นอยู่เนาะคนเฮาอายุสังขารเว้าจังซี่ซะอายุสังขารหั่นล่ะเว้าสิแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้ตัวเองหั่นให้มีมีหยังขน้อยให้มีWhat should I say? ฮันสุขภาพอยู่ดีมีเฮงไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขนาดว่าขนาดเอ็กซ์เซอร์ไซส์เด้อเอ็กซ์เซอร์ไซส์เรื่องกินฮะบ่เลือกได้กินโอ้ว้าวแล้วก็ดีขนาดมีมื้อนั้นเนาะมันได้ next week tomorrow ก็มันสิได้2ทิศอันหัวไปตําแหวนหั่นนะโอ้เจ็บหัวขนาดโอ้มันวึ่งอิริเตชิ่งบ่แม่นบ่มีหยังมันแปลว่ามันสะเทือนอันเล็กๆน้อยๆบ่ทั้งเข้าสมองไปสแกนเป็นหยังกับบ่มีไปถามด็อกเตอร์ก็บ่มีหยังบ่มีหยังเพิ่นว่าสิเด้เป็นหยังคือมาเจ็บมันเป็นเพิ่นว่าเฮาตื่นเล็กๆน้อยๆซึ่งมันบ่แม่นทั้งในมันแต่ทั้งนอกนี่นะมันตําแห้งนึงได้สิเว้าคนก็อุกใจได้อุกใจแบบบ่ม่วนนี่แหละเนาะอันว่าความจริงชีวิตเฮาไปลังเถื่อหมู่ไปหมู่พวกไปจิ้มกันล้มกันโอ้ยระวังผู้นี้ก็ระวังผู้นี้หัวนี่สําคัญว้าวยาก็แม่นแท้อันนี้ระวังแท้แต่ว่ามีผู้หนึ่งหันว้าวแห่งคักโอ้ยจะบ่ทนดอกลูกคอยเล่นดินฮอกกี้เพิ่นว่าผักคณะเพิ่นผักอันผักมันหนักเด้ฮอกกี้พอลูกชายขน้อยเคยเล่นมันตามหัวเป็นคนอันคนฟิชซังคอนคัสชั่นเป็นคอนคัสชั่นหันหลายๆเถื่อล้มขึ้นล้มกับเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยอาจสิว่าความจริงเด้อตัวนี้ให้เฮียนฮู้เด้อขน้อยเด็กน้อยลูกขน้อยก็เคยหลินกับเด็กน้อยเนาะบ่มีปัญหาปานนี้ผู้นึงอีกโอ้ยลูกเพิ่นไปไปว่าซัมเมอร์สคูลเพิ่นไปอันนั้นไปเป็นหยังขน้อยไปซัมเมอร์สคูลนี่แหละเนาะก็เริ่มรับไปเฮียนเรื่องละหมักแต่งคือไปเฮ็ดน้ําไม้นะไม้แล้วตกใส่หัวอีกว่าโอ้ยลูกขอก็คือสิเป็นคอนคัสชั่นว้าวอีหยังก็มาว่าใส่กันโอ้ยก็บ่เลยว่าให้กันบ่เป็นหยังดอกรับหยังน้อยว่าสิ

แล้วยังน้อยบ่มีปัญหาบัดนี้เด้ออันนี้สิฮู้จื้อคักระวังขนมพวกเฮาเฒ่าแล้วเฮาเฒ่าแล้วระวังแท้ๆเด้อไปหันปานี้เขาสิบอกตัวนี้อันแม่นแท้ผู้ดีอันผู้นึงแปะบ่แม่นผู้นึงและด็อกเตอร์เพิ่นว่าเพราะว่าเฮาเฒ่าทุกอย่างมันน้อยลงมันน้อยลงแขวก็น้อยก็น้อยตาก็น้อยอีหยังก็น้อยเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วบัดนี้บัดนี้สมองเฮาก็น้อยลงคือกันแม่นแท้เด้อเพิ่นแม่นแท้เด้อขนมทุกอย่างน้อยลงน้อยลงอันนี้ตั้มน้อยหนึ่งก็นั่นระวังเด้อหัวอันนี้ระวังแต่สมองนี่สําคัญขนมไปสักกันยังระวังโอ๊ยระวังเฮ้ยติกแห่งว่าโอ๊ยประตูอันแหวนมาตั้มหัวอีกเพิ่นตึงไปเจ็บรถซ้ําเมิดบ่ขนมบ่มีซ้ําหักบ่ทางในบ่เป็นหยังเลยจอมมีแต่ทางนอกซื่อๆเพิ่นตื่นเพิ่นยังซื่อๆก็ธรรมดามันสะเทือนเนาะแต่ทางในบ่เพิ่นไปกวดเบิ่งก็ดีใจตัวนี้แล้วเนาะใช่จังว่าอันนี้สําคัญเด้อขน้อยเด้อลูกเป็นเอียเดียวเอ้ยลูกหันบ่เป็นหยังลูกยังหนุ่มงําน้อยมีแต่ผู้เฒ่านี่แหละระวังเด้อขน้อยหัวผู้เฒ่านี่ระวังมันบ่คือหัวผู้หนุ่มว้าวมื้อนี้ว้าวหลายเด้อนี่นะบ่คือหัวผู้หนุ่มเด้อขน้อยหัวผู้หนุ่มมันเฮ็ดหยังก็บ่เป็นหยังมันขึ้นมาล่มขึ้นมาแต่หลานขน้อยยังน้อยตะกี้เพิ่นก็มีลูกสาวไปซื้ออันนี้นะใส่จัดเพิ่นไปตามเขาบ่จักเด็กน้อยลูกไปกัดล่มหนะคือจังสั่นนะแต่ว่าเขามันเด็กน้อยมันใหญ่เขามันเติบโตเฮาเนี่ยมันมืออันนั้นมากระวังด้วยเขาหน่อยด้วยหัวสำคัญสำคัญจะให้ไปตำไปหนังหนึ่งมาอันเฒ่าแก่นะเฒ่าแก่ค่ะอีลีเขาหน่อยมีอันเทียบอ่านลูกชายดอกว่าอันเพิ่นไปอ่านของญี่ปุ่น111ปีเฮ็ดจังได๋ก็บ่ตายแข็งแห้งทุกอย่างบัดไปล่มเขาหน่อยเพิ่นว่าเฮ็บเนื้อกระดูกข้างหมดกระดูกพี่ซังน็อตข้างนี่นะบนนี้เขาหน่อยบนเอากระโพกฮะลงนี่มันเป็นตัวนี้นะกระดูกอีหยังบ่จักเด้ภาษาลาวต้นนั่นนะตายผู้เฒ่าหันตายชนไรมันกระดูกเด้อต้นไหนก็อันนี้นี่นี่บ่านี่แหละฮักชนไรทุนนี่มันค่ำมันค่ำพอดีเนาะแต่กระดูกข้างนี่สำคัญจะใจระวังเด้ออันนี้ว่าเรื่องคนเฒ่าลูกบินเดียวเขียนยังเบิ่งดูอีเมลสิเบิ่งฮะอันว่าว่าอัดโวยใหม่คุณสเวอันนี้ว่าเรื่องให้รักษาชุมเฮาเองนี่แหละรักษาให้อันห่างกายชุมเฮาเวสิลูกเดียวหือโอ้เม็กซิโกเม็กซิโกน่าจะมียังกะลูกเจออันเจอมียังลูกตินาเก่งแม่โอ้ยแม่บ่จักลูกสเปนอ้าวกะเดียวอันนั้นแม่นซะบ่ลูกแม่บ่จักได้เม็กซิโกเม็กซิกันลูกไอ้เขียนอันนั้นดูอีเมลบ่เข้าใจน่าจะเจนทีนะเออสิมาเจอกับยันทีน่าบ่ลูกโอ้ยแม่นซะบ่ยังบ่ทันได้ซั่นวะแม่ซะว่ามันลาสอันนั้นแล้วแม่นซะบ่ลูกแม่บ่จักเด้อตัวนี้เด้อเรื่องอันกีฬานี่บ่ฮู้ว่าไดเบิ่งอยู่หากบ่เบิ่งเพิ่นลังเทื่อเพิ่นอันนั้นกันก็บ่อย่างอันนั้นปานใดบ่คักปานใดนะเยอโอเคเด้อโอเคมาฟังเพลงตัวนี้ก่อนเด้อตัวนี้มันอันนี้ได้หักสาวสวรรค์เด้อเพิ่นว่าเบิ่งก่อนเด้อหักสาวโอเคว่าซะลูกหักสาวสวรรค์ขน้อย AI ม้วนม่วนอันสิอัดไว้ตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นสาวสวรรค์เป็นสาวสวรรค์เบิ่งก่อนมอบให้ทุกท่านเด้ออยู่น้ำคันเด้อลูกวินเหียวว้าวผู้สาธุโอเคลูกขอบใจขอบใจ

โอ้ขนอเอิร์สมดเวลาเดี๋ยวขอขอบใจหลายๆที่ได้บ่ายไปก่อนเด้อพบกันอีกที่นาที่นาขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆขอบใจทุกคนขอบใจลูกบินเดียวลูกเด้อขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาโอเคสิได้ไปแล้วสิได้ไปแล้วเด้อพูดว่าผลมากเลยนี่นะโอเคบายบายบายบายบายบายบายโอเค

บานจะหามนุษย์นึ่งปลายตัดสักวิสัตตะวิเศษเสาหรือวิเศษสัตว์เสาปีโกรยกบัตรตีนึงหมกซ้ำต้องปลายทำไม่มนุษย์นึงมนุษย์มองปีมันมองน้อยยังอ่านมันหรือมองก็ทำดีจ้ะปีปลายถัดดังหายซ้ำนึงอุสักอุสอุสฟิกอุปใจมันนึงอุเจ้าจีมนุษย์เสียก็เนี่ยโรมันแล้วคอยนะเมื่อลุกลุกมาเซนได้ไหมเซนแล้วจะเซนมอเอ็มเอ็มอาร์เอ็นเอ็มอาร์เอ็นมายังอ่านตามมาได้กิธรรมะมณะปณิธามณะมณะนั่งคมท้ากิธาอ่านธรรมมันอันปุ๊บปุ๊บทีเต้มันจำได้ปริศเครื่องกายจำอันอุ้งซอปีเอฟปีมันนึงอุ้งจะอุ้งนึงมองไปไอ้อุ้งนึงสุขิตประจัยสำหรับจบมาอ้อยเต้าจีเนียมมาสองอีกตัวมันนึงปลายถับดังดาวสมบัติเวทเต้าจีมันเตะเกดังมันนันเตะเกดังไล่ดังมานาเซไอ้ดังมณีมิอันดังขยมดังมณีมะยืนตั้งหลายดังเวจังตัววิญญาณนั้นผมใบแหวกโดยเชี่ยโดยเชี่ยเซตีไอ้ยังโดยพลังยังเจ้าแล้วบ่อยมอจีเนียมมอหนึ่งเปียนี้จะซ้อมอุกไปใช้เจ้าจะไม่เจ้าจะมนุษย์ปลายถนัดดังนกาข้อหนึ่งเต่าดังนกแฮดข้อหนึ่งเต่าเจ้าบะยืนโยเปียนมันเยธาสะไอ้นะดังคองเธอถ้าสัตว์วิสัยแกเอาสัตว์วิสัยที่พวกว่าสัตว์ต้องเอาคเนี้ยว่าสัตว์ต้องเอาคเนี้ยกูก็สัตว์ก็ใบก็สัตว์มนุษย์ยืนนั้นก็สัตว์พรหมติปดาไอ้ก็สัตว์ที่ตัวสัตว์ตะนั้นแปลจะเนี่ยโยจมแตกดอยอารมณ์ลอยนั้นกำหนดนั้นจะหาสัตว์ตะนั้นแปลจะมนุษย์ได้เนยจมแตกแจกจนนังกาขอกกาเต้ากาอากาศกาลอสอบตรงนั้นก็หาสัตว์ผู้ชมมนุษย์นี่จะไอ้ทัศน์ได้ปนสัตว์นั้นสัตว์มีใจทำไมหาสัตว์มีใจทัศน์ได้ติดตีติดกู้กับใบนั่งยืนยี่เอาเจริญด้วยกันยี่จังทัศน์มีใจจีเนตดังขอกเต่านั่งหามนุษย์แต่จะบัสไรเต่าจะมนุษย์ใส่ปนยืนได้เปล่ามนุษย์ใส่ดิปนบัสไรกี่เมียนมนุษย์สาวสัตว์วิเศษเพราะวิธรรมมนุษย์เพราะมนุษย์ใสมนุษย์ใสปัญหาแล้วไปยังโยอันนึงมาปราถะเนี่ยคนเมียนมนุษย์ใสมันเนี่ยได้ตัวเชื่องก็นู่นมันได้แจ้งแต่มนุษย์ใสมนุษย์เพราะปัญหาเราเกี่ยวกับธรรมมนุษย์นึงมองไปปราถะเนี่ยดัง

0: เอ๋ลูกนั่งก็มีสนับพี่สาวที่อันมีถูกหน้ามีถูกหน้านั่งบัญญัติกว่าไปตรงนี้เท่าใครเนาะบุกจับเนี่ยท่าได้จริงเนาะทนาพิทัดทนองพิทัดทนังพิทัดทนำเกี่ยมันทัดทนองไหมนะก็ไม่ก็ใจจะมีทนเนี่ยด้วยแต่ลูกท่านจะบอกนอนเนี่ยบอกกันท่าเกี่ยทานเนี่ยไหมไปจ้องเนี่ยเราบอกพูดถึงฟ้าเนี่ยใช่ไหมอันนี้นอนได้พูดถึงฟ้าเนี่ยกับซุ้งคูเนี่ยก้าเวียสนานั่งกูวันนอนยังได้มีท่าเวียสเนี่ยด้วยอาซาขมายนั่งกูเมียนคูเลยว่าเปียกโต๊ะเปียกทมสมเด็จมาขอกเนี่ยได้นะตอนนั้นไอ้อารมณ์นั้นจังสู้เองติถ้าลูกเองลูกเอง
1: แต่ผมมาตัวอมสลี
0: ตัวหนึ่งบานสิกได้เชียปีใบยาต้องมาทมาจะมีอะไรบอกปิดพลิกเจ้ไม่รีนรู้ใช่กาลหน้าบ่ปัจจุบันจิตอาตัยตะกาจิตอดิษกิอะกิทัตติอุปมาทาแม่นี่ลูกเมียนจึงมาอยู่ว่าเจ้ខ្ញុំទៅនឹងមកដល់វិញមិញនឹងឯងបើយើងនិយាយតាមពាក្យសាមញ្ញថាខ្ញុំទៅមកមិញនឹងបើវាចូលថាគាត់មកอยู่ថាគាត់ទៅនឹងមកមិញនឹងមុនអ្នកមកប៉ុណ្ណឹងคืออันนี้แกหาพระปัจจุบันเวียตัวจิตข้างอาใจต่อกาได้ตัดล้อมต่อไฟอันนี้ตือตาบานดิตอนนั้นอันนึงโมดังทำไหมอ่ะดังก่อนโมปีเก่าคือท่านยีรู้ท้ายตอนบ่ายรู้นั่นมันแมนยูได้ตัวหนึ่งทำไมนี่อันนั้นตือจะหาพระปัจจุบันจิตอาตัยตะกาปัจจุบันตะกาจิตอาตัยตะกานี้สำหรับแต่จมพุกเกียร์ยาสติปัญญาเมียนเทียนอัตมันยึดเติบนั่งเอาว่าประมาณจะดูสู้จังไหมเติบมุ่ยเทียนเทียบเปียกเกียร์ยานุกรุเปียกนี่คือถักขานปลาเหมือนบานเตโดยจีนยึดเจ๊เนี่ยเท่ามวยท่าเอาวันมาขยมบุญด้วยแม่จำไงสายทำโยประมิจูนตาเต้เหมือนกาเต้ขยมตาบัวเลยจำนั่นบัวสั่งวันบัวให้นั่นกูจะแปะนั่นกูชื่อไอ้นั่งนั่งตรงเด็กนู้นไอ้นู้นช่วยไอ้ก่อตอนเอาประมุขยมเติบเอาบ้านขยมเอาวันขยมเติบถึงจะปวดจากบ้านขยมเอาจะปวดเติบอันนั้นเติบบานนี่เองคือนี่ยีคลายมจิเพศาสามัญพาตบานตอนนั้นวัจนานุกรมมันบานเตาการเทินูควันคือกิอันดับตบานคือเสียสอโตจดปีเยอะบัจังไอ้ชาวบ้านไอ้บ่อบานเนาะต้องไปทำตบานบรรลุต่อแบบสลบเนื้อทุบการนึ่งขมิ้นดึกถอดสลบใบสลบขมิ้นขมิ้นสลบลองเต้ยตะบานการนึ่งวิหายสลายตะบานการนึ่งวิฉับพลอยที่มันทักบ้านแต่ที่ได้กิจทำต่อบ้านนึ่งคือตึกบ้านอันนี้ตึกนึ่งจนเลิกเกียร์ซับที่หาวท้าปัจจุบันจิตอนาคต
1: แต่ตูมกงยอลายยังต่างทาง
0: แก่เราเนี่ยออกมาบ้านยินดีแต่นังท้องสอบทั้งไงนั่นคือมันมีเย่จังจรนะพิธาบ่เดือทุกข์กายจังกระหายนะจิตดอมมองนะเนี่ยตัวตัดยมสอบเนี่ยต้องช่วยจับมาได้มีจึงนะบานกานั้นบานหายพวกบ้านอัดเติมนั่นก็พวกบ้านอัดตับบานนั่นต้องตับบานบานนะมั้งลูกตัดเอาวันนึงมาขย่มบานขย่มเอาจนเนี่ยปัดตัวเนี่ยบานขย่มเอาบานอาเติมนั่นแล้วบานอาตาบานนั่นแล้วนั่งตอนจะโย่ตอนมันจมดังจะไปโย่นั่งทำไมกี่อันนั้นคือเติมบานตอนเราไปจังไปเนี้ยไปทับตาบาน

สนอดอกรมพระสมบัติกรมพระธรรมแม่ดาไม่คุณพระกรมพระนึงให้โมกิกดกดใส่ไม่ชงเอาได้เนาะแม่ดูจิมันนั่งยีบีปอดเมียนนั่งบันตามปฏิกิริยาปอต่อมาในบ้านเราตอนนั้นบ้านจะตุ่มยืนอ่านปอต่อเมียนโมจุกเจียมหายยืนตกกายปอต่อมาเนาะไหมจะต้องอ่านลองตัวตามจังไอ้ตามคนนั่งบุกปอต่อมาบุกปฏิญญาเนี่ยแบนปฏิญญาดิตอนนั้นบ้าหาวขอกมาให้ถูกไหมอันนี้ยืนตัวจะเพียนึงกี่ห้าวไอ้กี่ห้าวตาอันยตระสับแล้วบัจจิเจตเตยกิดเป็นเชิงยืนกิจจ่อสอต้อนเลือดหม้อไม่กุมตาตามันไม่กุมทับปอดตะเมียนนุ้งตาเตตามันนั่งเตาไว้สอบดอกสลายเจ้าผมช่วงกิจสอบนั่งได้อันตาวะผมอันตาแรกนู้นสอต้อนเลือดไปเลยตอนต่อได้กิจกวนวัวรอกิทับตรอตรากิมทับตรอได้อันตาวะเจี๊ยคนพระอมแต่แรกเนาะพิธาอาสวะพิธาแปลกอะไรยะสาวะปุ๋ยถึงยิ่งสาวแวกสายนึงมันบุทมทมอะไอ้กรอยไอ้กรมกรงกูกรงกับใบเนี่ยไอ้กาวได้กาวได้กรอยจำกรอยกรอยด้วยพิธาอันตาระอันตาระเปียกบลัยสังสกฤตอันตาอันตาแต่ถ้าจันล็อกแต่ถ้าจันล็อกทายเราเวียงอันนี้คือคือรู้อังเตอร์จังไรแล้วก็อังเตอร์พายจะปรังอังเตอร์นี่โยปีลาตังโน้ที่กันบ้างอังเตอร์นี่แปลถ้าเราเวียงแปลถ้าจันล็อกแปลถ้าจันง่ายกว่าจบอันตรายเชียดนึกบางทีก็ได้ทำไม่ถ่ายเชียดดัดเตยพิคเนี่ยอันตรายนึกเตยจุดดัดเตยปั้นระบบชอบเนี่ยวงเวียนจนล็อกในอุปมาถ้าโดยจิตยืมปฏิกิริยาไปเชียววงเวียนกลุ่มแบนตอนนั้นตรงนั้นโอ้ตัวปะเนี่ยนึงน้อยน้อยก่อนจะต้องคิดเนี่ยวิจิตรล็อกจะลอยจังบางทีก็แล้วอันตรายเชียดอันตรายทวีอันตรายกาลดาวตัวอันตรายเทียนหมดปีอันตรายทายจะจนล้อหรือปลายทายไอ้ตัวอันนึงมันเตยจินไอ้นู้นเตยจะปลายปิดแล้วโอ้ยเทียนนะน้อมองปีเทียราศีเทียเปรียจับดามร้อยถัดเทียร้ายถัดโตรงถัดกันบอลจะจบอยู่ปัจจัยจบปัจจัยอันนั้นเตยเชี่ยอันตรายนั่นเตยจะเทียนนะเตยเนี่ยมาสับปลายถัดโตรจงปลายถัดนู้นเราอันตรายหนึ่งเพียนและทับมัดตัวเองที่ตัวนั้นอันตรายเราต้องสกัดไปเลยว่าเตี้ยอย่างนั้นเพียนนะแต่ปลายจะตัวตรงจะทับเนื้อนั้นเอาทับมัดตัวเองทับคอยตัวเองโดยที่ชาตัวบดนั้นบานจมูกบานมะกรูดเปล่าตูดสูดเจมวยเจมวยตัดเทวันเดลทายีตัดเทวันเดลเทียิงโซบกนิจารทับมัดเต้าขนมตีนตรองตีนตัดทะเอวะอันเดลเทียีคือบัดต้องสับบัดมือมือเลยหนึ่งนึกเข้ามาวันรอเทียนคือถ้าบกบัดนึกคอยนะบกคอยนะคืออันเดลหมดในจึงหนึ่งก็อันนี้สับหนึ่งปลายเจ็ดจอมเดี๋ยวไปฟิกเดี๋ยวบกบกอันตรายไม่ได้เคยลืมนะไอ้จิ๋นตัวจิ๋นเนี้ยยังปลาชาจิ๋นหลอกปลาทะเลเวียนอันตรายทวีอันตรายจีดอันตรายปฏิห้าวบ้านตรงนั้นแต่ยังห้าวรอปฏิห์รอทวีวันสองวันโบราณอันตรายเรียนนั่งที่อ่านนานรอเทียนนอกจังมาเดี๋ยวเราอ่านรอเทียนอดมายืนวันก็คลังเจ้าก็โคงก็ควรเกี่ยมอดทั้งวันก็ได้อัตมาจะนำไปดึงแน่เองเรื่องอ่านไปแล้วอ่านบอกมันรอเทียนนี่ก็คลายชาวรอเทียนเราดักดาษาเจ้าก็

0: but to unlock. ท่านไปทิ้งเจ้าเย็นบลอเทียนบลอเทียนไปจากมัดทะโคยวิญญาณไม่จะชะวันไม่ใช่เดี๋ยวช่างเอาอะไรยี
1: ่หอบผ่านรักให้ความระดับเล็กเนื้อบูดเป็นความระดับเทียนบูดเทียนเรียงควรหอบเทียนล้อมาโดยเทียน
0: ความระดับเทียนโดยเทียนเทียนเทียนหอบเทียนไว้เนี่ยความเบนอีกตัวอันตรายเทียนนะนุ่มฟองเนี่ยนี่อันตรายเทียน
2: ลูกแก่เบียนเฮ้តែមានគុំធ្យាស្រុកបាកានជាជាស្អីលោកហើយយើងមើលមកលោកកើតមាននេះសួរ